รุปกรวันจีบเซ่คือสำหรับเนี่ยได้หกบัวปีโปรธาในขนมนี่คือเมียนสันได้สันได้คือดอนในจีบโปรตีนกรุปกรวันดอนเนี่ยได้มันตัวเตียนใส่ของได้จานอเปได้เบียปูหายให้ดำลงนู้ก็บานอันพอยละมอมหายนี่ยังได้บรรลัยใบตองคือจีสลักมรุม